ติปะเดียนุบอดตังอายุกุกไม่นอนกิตุสารยอลัญยอยังกับกระบาดมุงปะสินะสุลุลามะอามัยตัวกายนุจนนปัมปังจะเลยอุลังตจอมตังตุมบัติโกตังกบกอกีบอด้วยงินังรำบังอสอจะเลยญารอมัน

ตัดตายรับปีอริมโบเด็กมดวนันตังบัตตังกระบายอุปบิซีอุดาตัวไอบิซีบดาวปุดาเนี่ยบารุกดอมังกุมดังปอลมปังตุนโยกิโบบรุกดอปันตาบกุมดังมาลัดมาตอลุงโกมาลีกุมดอสาวกตุนโยลุงโกสุนดา

ไปดมกันเนาะกบาบัวยำเป่าปอมันนาละบังกนางตุกังลานเดนางกบังเดี๋ยวลาลุปาดรออินไนกุดาปะละมุนยวงยายำปังตะลุสักกิดอินไนมันเนาะดาคุลิตญระอตุลังกัดเนาะลาลุสิดมางาดูกูngaur kemang kudu ngalepu batang terlalu parai tudah hinai ngerka sungai manai jalang keba punggang ngampang tong kebang ngaku nyok menyok ngonak.